0: โอ้มันกันไหนเด็กเด็กชิตาแต่น่ากลัวกว่าตามาทอด
1: อะคุมันยังเป็นมังคุดต้นมั้งอีกตัวเป็นยังเป็นมังคุด
0: เด็กวะมาเกมมาวัดนมาเอาเนาะ
1: แต่กันโน่ไอ้กันโน่อะตัวน่าตัวนั่นนี่ฮะมาจากันกูเปล่าไม่กินหิมกิจิตาแต่งกับเบลล์กันมั้ง
0: ฮันน่า
1: มาจากันก็สิตาแต่ยังนักสืบสืบเปล่านี่ลูลาไวโอเลตชักิตุยะกักมาอยู่ลังวันละยังกินปัตตาสิลูลาไวโอเลต
0: ฮะฮะล่ะไล่บ้า
1: ล่ะอินกิดอีกันนี่กันโนอินดิกากิดมันโนกิดกิบิสกันซิซินโอฮะกับบอสิเบลเปซูนซิตาตายฮะปัดใจกิดตั้งอันดูว่าสะกูตงกับปฏิกาฮะกันโนอินดิกากิดมันโนกิดสะกัยพิสันกัยซินโอฮะกับปฏิกา
0: โอ้ฮะล่ะทำตัวก็เรื่องอะนักมือเสียงบ่ายองค์ไม่กระคับบิดงาดาวไงใครพราคับคุณลูกนุชังอะตานอม
1: โอ้ทำตัวฮอสตุกกี
0: ้กระไปสิตาตายนาวไปเราได้นายสังก็ช้าฮุลเสียกับเบลงอะHula ko, tanan-tanan kwarta nga, ginamot pang ospital niyo.
1: Hala, katonto si mo ka no? Tingala ko man nga daw hindi ka pati si tate nga ahaw, pila to? 300 lang ang amot sa mga tao? O true ka man gali, no?
0: Hoy, bata kaya mong?